0: Spot Ninja's Pink Food Truck and trade in your old air fryer to upgrade to the new Ninja Crispy Pro for $100 off. With powerful precision airflow, versatile PFAS-free clean crisp glassware, prep, serve, and store in the same glassware you cook in. Experience clearly different cooking with Ninja's all-new Crispy Pro. Find out more at sharkninja.sg/ninja-trade-in.
1: Who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
2: How could this woman be a killer?
3: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
4: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
3: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
5: Watch Death Loans Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia

0: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
1: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
2: How could this woman be a killer?
0: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้ที่จะทำยังไง
3: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
0: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
4: Watch Death Loans Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia